มาตายความมือตัดไงเปรี้ยคนไม่รักคนอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทสุขชีพยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตานยาวดูสิเฮ้ยยังมาในงงงงคนไม่รักคนน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์ชิคาวเนย์อันนี้มาร์มัตกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์ชิคาวเนย์รู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมาหอร์มาบิ๊กรีหอร์มาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกเกสังสัสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี่English language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पानी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पानी पे जोड़ीं चाहो अब हम उन्हें लांगे डाके अब तालो बेताल महिलर फिर दूसरा पायलन झूसे अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

มาตายมาตายไงปีเล่คุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไรบริษัทก็ชิปยังชูรีจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มต่อไปจะตายอยู่ดูสิเฮ้ยไม่ยังมาในงงเลยคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาเอาซีพีเอ็นมาตักคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รักเอี้ยโคตรมบิ๊กรีฮาเลมาโกร์มาบิ๊กรีโอโกร์เมย์แบงก์เมย์ทวีสคูลอาพิสดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กรีโอเอี้ยไอร์อัพบานาวเนย์สุบิดาพินชาจูซีEnglish language kaksha ko bin byabastha cha hoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cd camera ra bharpur do internet pani pa jodincha thau ama ma kai lage take aw tal no betal ma hider phir duka paiela ni jhusi aw ye phone number 021 5